0: ษาครับเป็นไปพบ
1: ครับเฮ้ยครับ Just say I'll be available. How does it cover in relation to the shoplifting?
2: เฮ้ยครับ